สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศ

าสและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่12สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพายุรุนแรงลูกหนึ่งเคลื่อนตัวผ่านเกาะฮอนชูไปแล้วหลังก่อความเสียหายในกรุงโตเกียวและพื้นที่โดยรอบทางการระบุว่าความเสี่ยงต่างๆยังคงมีอยู่พายุโซนร้อนจันหอมนั้นเวลานี้ถูกลดระดับลงมาเป็นพายุดีเพรสชันคาดกันว่าสภาพอากาศยังคงปั่นป่วนอย่างยิ่งรายงานความเสียหายต่างๆในจังหวัดโทจิงินั้นรวมถึงแนวรั้วที่ใช้กั้นจุดก่อสร้างบนทางด่วนที่ล้มลงมาทั้งแถบเมื่อวันอังคารที่11สิงหาคมรถยนต์คันหนึ่งติดอยู่ใต้แนวรั้วนี้แต่ไม่มีผู้บาดเจ็บพายุลูกนี้พัดโค่นต้นไม้ไปหลายต้นใกล้สถานีรถไฟอุตสึโนมิยะและในกรุงโตเกียวผู้คนทั้งสิ้น4คนในจังหวัดอิบารากิและจังหวัดโทจิงิมีอาการบาดเจ็บกันคนละเล็กคนละน้อยฝนอาจกระหน่ำลงมาในวันพุธที่12ในพื้นที่ต่างๆในภาคตะวันตกและตะวันออกเฉียงเหนือทางการเตือนให้ระวังอันตรายจากดินโคลนถล่มแม่น้ำที่น้ำเอ่อตัวและน้ำท่วมพายุลูกนี้ในเวลานี้อยู่เหนือทะเลญี่ปุ่นรัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นนายโคอิซึมิชินจิโร่เผยว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธออกมาอย่างน้อย1ลูกเช้าวันพุธที่12สิงหาคมนายโคอิซึมิกล่าวแก่ผู้สื่อข่าวว่าขีปนาวุธที่ว่านี้ถูกยิงออกมาจากบริเวณชายฝั่งตะวันออกของเกาหลีเหนือและทะยานไปไกลราว690กิโลเมตรเขากล่าวว่าเชื่อว่าขีปนาวุธลูกนี้ตกภายนอกเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นนายโคอิซึมิกล่าวว่าการยิงขีปนาวุธซ้ำแล้วซ้ำเล่าของเกาหลีเหนืออีกทั้งการกระทำอื่นๆนั้นเป็นภัยคุกคามสันติภาพและความมั่นคงของญี่ปุ่นและประชาคมโลกเขากล่าวว่าญี่ปุ่นได้ยื่นประท้วงเกาหลีเหนือผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตของญี่ปุ่นในกรุงปักกิ่งนครหลวงของจีนกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นระบุว่านี่เป็นครั้งที่7ที่เกาหลีเหนือยิงสิ่งที่ดูเหมือนว่าเป็นขีปนาวุธในปีนี้ผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่สั่นสะเทือนโคลอมเบียเมื่อวันจันทร์ที่10สิงหาคมมีจำนวนเกิน180รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยฉุกเฉินกำลังแข่งกับเวลาในการช่วยชีวิตผู้ที่ติดอยู่ภายใต้ซากปรักหักพังออกมาให้ได้มากกว่านี้เกิดแผ่นดินไหวที่มีขนาดหรือแมกนิจูด 7.4 เมื่อเวลาราว 7:30 ของวันจันทร์ที่10ตามเวลาท้องถิ่นโดยมีศูนย์กลางอยู่ในภาคตะวันตกของประเทศแรงสั่นสะเทือนรุนแรงพังถล่มอาคารต่างๆเป็นบริเวณกว้างซึ่งรวมถึงรอบๆพื้นที่เหนือศูนย์กลางแผ่นดินไหวและภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสหประชาชาติเผยว่ามีผู้เสียชีวิต188รายใน4เมืองใหญ่และมีผู้บาดเจ็บมากกว่า 2,500 รายทั่วประเทศสมาคมที่เมืองใหญ่ๆในโคลอมเบียเป็นสมาชิกระบุว่ายืนยันได้ว่ามีผู้เสียชีวิต95รายในเมืองกาลีในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศและ79รายในเปเรราซึ่งเป็นเมืองใกล้จุดเหนือศูนย์กลางแผ่นดินไหวในเมืองกาลีเจ้าหน้าที่กู้ภัยดึงตัวชายวัย35ปีคนหนึ่งออกมาจากอาคารที่พังถล่มเช้าตรู่วันอังคารที่11ทางการเชื่อว่ามีผู้คนมากกว่านี้อีกมากที่ยังคงติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังผู้สังเกตการกล่าวว่าอาจต้องใช้เวลาในการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วนเนื่องจากพื้นที่ประสบภัยบางแห่งตั้งอยู่ในภูเขาและการติดต่อสื่อสารก็ถูกตัดขาดในพื้นที่มากมายนายโอคุดะฮิโรชิอดีตประธานของโตโยต้ามอเตอร์บริษัทยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นเสียชีวิตเมื่อวันเสาร์ที่8สิงหาคมด้วยวัย93ปี

ายโอคุดะซึ่งเป็นชาวจังหวัดมิเอะทางตอนกลางของญี่ปุ่นเข้าร่วมบริษัทที่ตอนนั้นเป็นบริษัทจำหน่ายของโตโยต้าเมื่อปี2498ต่อมาบริษัทดังกล่าวได้ควบรวมกิจการกับฝ่ายผลิตของโตโยต้าและกลายเป็นบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ในปี2538นายโอคุดะกลายเป็นบุคคลแรกที่ไม่ได้มาจากครอบครัวผู้ก่อตั้งที่ได้ดำรงตำแหน่งประธานบริษัทในระหว่างที่เขาดำรงตำแหน่งโตโยต้าได้เร่งขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศหลังจากดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้าในปี2542นายโอคุดะได้เปลี่ยนเป้าหมายไปให้ความสำคัญกับแวดวงธุรกิจของญี่ปุ่นเขาเคยดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกคณะทำงานด้านนโยบายเศรษฐกิจและการเงินของรัฐบาลภายใต้การนำของนายโคอิซึมิจุนอิจิโร่นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นนอกจากนี้เขายังเป็นประธานคนแรกขององค์กรที่ปัจจุบันเรียกว่าสหพันธ์ธุรกิจแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือเคดันเลงในปี2545อีกด้วยเขายังเคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่เน้นนโยบายเป็นหลักนายโอคุดะยังคงดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของโตโยต้าจนถึงปี2561จีนระบุว่ากองทัพเรือจีนและอินโดนีเซียจะทำการฝึกซ้อมเดินเรือในน่านน้ำทางตะวันออกของไต้หวันในช่วงกลางเดือนสิงหาคมไต้หวันประณามการกระทำดังกล่าวและเรียกว่าเป็นการยั่วยุทางทหารกระทรวงกลาโหมของจีนประกาศเรื่องนี้เมื่อวันอังคารที่11สิงหาคมโดยระบุว่ากองทัพเรือของทั้งสองประเทศจะดำเนินการฝึกซ้อมหลายอย่างซึ่งรวมถึงการฝึกด้านการสื่อสารและปฏิบัติการเติมกำลังบำรุงทางทะเลทางกระทรวงระบุว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกันของกองทัพเรือทั้งสองประเทศกระชับความร่วมมือเชิงปฏิบัติและรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคจีนได้แสดงการคัดค้านต่อประกาศที่เกี่ยวข้องกับน่านน้ำทางตะวันออกของไต้หวันทางนี้ในเดือนพฤษภาคมญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ระบุว่าพวกตนตัดสินใจที่จะเริ่มการเจรจาอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการกำหนดเขตแดนทางทะเลจีนยืนกรานว่าบริเวณครอบคลุมของจีนนั้นรวมถึงเขตเศรษฐกิจจำเพาะของจีนนอกชายฝั่งไต้หวันและอ้างถึงการอ้างสิทธิ์ว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนตำรวจเกาหลีใต้ระบุว่าได้จับกุมชาวต่างชาติ2คนที่ถูกกล่าวหาว่าเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างผิดกฎหมายใกล้ฐานทัพสหรัฐในเกาหลีใต้สื่อเกาหลีใต้รายงานว่าทั้ง2คนเป็นอดีตทหารของกองทัพจีนเมื่อวันอังคารที่11สิงหาคมสำนักงานตำรวจประจำจังหวัดขยองกีนัมบูประกาศการจับกุมชาวต่างชาติ2คนคนหนึ่งมีอายุอยู่ในช่วงวัย60ปีและอีกคนอยู่ในช่วงวัย40ปีโดยระบุว่าทั้งสองคนมีประวัติเคยเป็นทหารในประเทศบ้านเกิดตำรวจระบุว่าผู้ต้องสงสัยในช่วงวัย60ปีได้เดินทางมายังเกาหลีใต้หลายครั้งตั้งแต่ปี2567ซึ่งเป็นช่วงที่มีการฝึกซ้อมร่วมกันระหว่างกองทัพสหรัฐกับเกาหลีใต้เขาต้องสงสัยว่าดักฟังการสื่อสารระหว่างเครื่องบินขับไล่กับศูนย์ควบคุมภาคพื้นดินด้วยการติดตั้งเครื่องรับวิทยุและอุปกรณ์อื่นๆที่โรงแรมแห่งหนึ่งใกล้ฐานทัพซึ่งตั้งอยู่ในเมืองคุนซันทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาหลีใต้รายงานของตำรวจระบุว่าผู้ต้องสงสัยอีกคนหนึ่งได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกซ้อมร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้จากคนงานชาวเกาหลีใต้ซึ่งที่ทำงานในฐานทัพสหรัฐโดยแลกกับเงินและสิ่งของสื่อดังกล่าวระบุว่านี่เป็นเรื่องที่ไม่ปกติที่อดีตสมาชิกของกองทัพจีนจะถูกจับกุมในเกาหลีใต้ด้วยข้อหาเช่นนี้จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan แล้วครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพงษ
1: ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่24เกี่ยวกับการอธิบายสิ่งที่ไม่สะดวกจะรับหรือกินไม่ได้ครับ
1: ตัวเอกในบทสนทนาของเราเป็นนักศึกษาต่างชาติมาจากเวียดนามค่ะทำอาศัยอยู่ที่บ้านแบ่งเช่าที่ชื่อว่าบ้านขุนฮารุวันนี้ไคโตะเพื่อนร่วมบ้านทำอาหารเช้าแบบญี่ปุ่นที่กินกันทั่วไปไคโตะชอบทำอาหารค่ะ
0: ฟังบทสนทนากันครับ
2: いただきます
3: 日本食は健康にいいんですよ
4: これ生卵ですか？
3: はい。
4: すみません。私生卵は食べられません。
5: そう。じゃあ納豆もダメ？
4: 納豆大好きです。
0: มาแยกดูทีละส่วนครับ
1: บนโต๊ะมีอาหารเช้าวางเต็มเลยค่ะไคโตะกับทำพูดอะไรสักอย่างที่คนในญี่ปุ่นพูดกันก่อนกินอาหารค่ะ
2: いただきます
0: ขอบคุณสำหรับอาหาร
1: คุณฮารุหุ่นยนต์เจ้าของบ้านที่อยู่บนโต๊ะกินข้าวพูดว่า
3: 日本食は健康にいいんですよ
0: อาหารญี่ปุ่นดีต่อสุขภาพนะคะ
1: ทำถามคุณฮารุว่า
4: これ生卵ですか
0: นี่ไข่ดิบหรือคะ
1: คุณฮารุตอบว่า
3: ฮาย
0: ค่ะ
1: ทำพูดขอโทษว่า
4: すみません
0: ขอโทษค่ะ
4: 私生卵は食べられません
0: ไข่ดิบฉันกินไม่ได้ค่ะไ
1: คโตะพูดว่า
5: そう
0: あ
5: じゃあ納豆もダメ
0: งั้น納豆ก็ไม่ได้
1: ทำตอบอย่างยินดีเลยว่าน
4: ัตโต้ไดสกิเดส
0: นัตโต้ชอบมากค่ะครับนัตโต้คือถั่วเหลืองหมักครับนัตโต้จะเหนียวๆเยิ่มๆยืดๆและกลิ่นแรงครับบางคนก็กินไม่ได้นะครับสำนวนหลักของวันนี้คือไข่ดิบกินไม่ได
4: ้生卵は食べられません
0: คำว่า
6: 生卵
0: แปลว่าไข่ดิบและ
6: 食べられません
0: แปลว่ากินไม่ได้จุดสำคัญประจำวันนี้ครับคือจะพูดอย่างไรเพื่อจะบอกถึงสิ่งที่เราทำไม่ได้เช่นกินไม่ได
6: ้食べられません
0: คำกริยา
6: 食べる
0: แปลว่ากินเมื่ออยู่ในรูปแสดงความสามารถคือ
6: 食べられる
0: แปลว่ากินได้คำว่า
6: 食べられる
0: ในรูปปฏิเสธอย่างสุภาพคือ
6: 食べられません
0: ครับในตอนนี้ขอแค่จำไปทั้งคำแบบนี้ทั้งหมดก่อนนะครับ
6: 食べられません
1: คำว่ากินไม่ได้พูดว่า食べられません
0: ถูกต้องครับเมื่อกินอะไรบางอย่างไม่ได้ก็บอกอย่างนั้นได้ด้วยการใส่คำช่วยวะต่อท้ายชื่ออาหารนั้นเข้าไปและตามด้วย
6: 食べられません
1: ทีนี้มาฟังและพูดตามเสียงดังๆเลยค่ะ
6: 食べられません生卵は食べられません
1: พูดกันได้คล่องไหมคะ
0: คราวนี้มาฟังบทสนทนาที่ผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่ากินอะไรบางอย่างไม่ได้เมื่อกำลังจะกินอาหารญี่ปุ่นครับ
7: どうぞたくさん食べてください
4: すみません私刺身は食べられません
0: มาดูความหมายกันครับ
7: どうぞたくさん食べてください
1: เชิญค่ะกรุณากินเยอะๆค่ะ
0: คำว่า
6: どうぞ
0: แปลว่าเชิญใช้เมื่อต้องการเชื้อเชิญอีกฝ่ายให้ทำอะไรบางอย่างคำว่า
6: たくさん
0: แปลว่ามากมายหรือเยอะแยะต่อมา
6: 食べてください
0: กรุณากินโดยที่คำกริยา
6: 食べる
0: อยู่ในรูปเทแล้วก็ตามด้วย
6: ください
0: ประโยคต่อไปครับ
4: すみません私刺身は食べられません
1: ขอโทษค่ะปลาดิบฉันกินไม่ได้ค่ะ
0: สำนวน
6: สみません
0: ในสถานการณ์นี้แปลว่าขอโทษ
6: 私
0: คือฉันต่อมา
6: 刺身
0: ก็คือปลาดิบ
1: ทีนี้ก็ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะพูดตามเสียงดังๆเลยนะคะ

0: 刺身は食べられません。私、刺身は食べられません。すみません。私、刺身は食べられません。
1: เอาละครับลองมาพูดถึงอาหารชนิดอื่นที่กินไม่ได้กันครับจะพูดอย่างไรถ้าแพ้กุ้งคำว่ากุ้งคือ
0: เอบิเอบิ
1: ลองบอกว่าตัวเองกินกุ้งไม่ได้โดยเริ่มด้วยสำนวนสุมิมาเซงเชิญครับ
2: สุมิมาเซง私エビは食べられません
1: ทีนี้ก็เปลี่ยนชนิดอาหารมาเป็นเนื้อหมูคำว่าเนื้อหมูพูดว่า
0: บุตานิกุบุตานิกุ
1: เชิญครับ
3: すみません私ブタニクは食べられません
1: สำนวนเสริมประจำวันครับคราวนี้มาจากคำพูดของธรรมกับไคโตะในบทสนทนาจำไปใช้พูดเองได้เลยครับ
4: いただきます
1: สำนวน
0: いただきます
1: คือสำนวนที่พูดก่อนกินอาหารครับเป็นการแสดงความรู้สึกขอบคุณผู้ที่ทำอาหารให้และแสดงความเคารพต่ออาหารนั้นครับเมื่อกินอาหารเสร็จแล้วตามธรรมเนียมก็จะพูดว่า
0: ごちそうさまでした
1: ดังนั้นก็ขอให้จำไว้เป็นชุดครับคืออ
0: いただきます
1: พูดก่อนกินและ
0: ごちそうさまでした
1: พูดเมื่อกินเสร็จแล้ว
5: ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะฟังแล้วพูดตามนะคะ
0: いただきますごちそうさまでした
1: มาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
4: いただきます。
6: 日本食は健康にいいんですよ。
7: これ生卵ですか？
6: はい。
7: すみません。私生卵は食べられません。
8: そう。じゃあ納豆もダメ？
7: 納豆大好きです。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
5: ได้เวลาของช่วงไคโตะชวนชิมแล้วค่ะวันนี้เกี่ยวกับอาหารเช้าของญี่ปุ่นค่ะ
1: อาหารเช้าโดยทั่วๆไปของญี่ปุ่นบางครั้งก็อาจจะมีนัตโตะสาหร่ายแห้งหรือบ๊วยดองหรือไข่กินพร้อมกับข้าวสวยนะครับ
5: แล้วอาหารเช้าแบบตะวันตกล่ะคะ
1: ครับหลายๆคนก็กินขนมปังไข่อย่างเช่นไข่ดาวแล้วก็มีน้ำผลไม้และกาแฟครับ
5: แล้วที่โรงแรมแบบตะวันตกและแบบญี่ปุ่นล่ะคะ
1: โดยทั่วไปโรงแรมแบบญี่ปุ่นจะเสิร์ฟอาหารเช้าแบบญี่ปุ่นนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็มีให้เลือกได้นะครับระหว่างอาหารเช้าแบบญี่ปุ่นหรือแบบตะวันตกรูปแบบการเสิร์ฟเป็นบุฟเฟ่สำหรับอาหารทั้งสองแบบนั้นก็ค่อนข้างแพร่หลายเช่นกันนะครับ
5: ดีนะคะที่เลือกกินอะไรก็ได้เท่าที่ต้องการดิฉันอยากจะลองทุกอย่างเลยละค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าคงสนุกไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะกันทุกคนเลยนะครับ
5: แล้วอย่าพลาดกลับมาติดตามกันใหม่นะคะ
1: สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
5: สวัสดีครับ
1: ที่นี่ NHK World Japan
10: đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi.